0: โอ้โหโอ้โห
1: กับบ้านเอ้ยแพ้ละ
0: แม่
1: แพ้ละ
0: เออโอ้ขอเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอจังก็โหดเสียวนะแฟนเอ้กูโหดเสียวนะแฟนโหดเสียวนะแฟนโหดเสียวนะแฟนเออ